0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยโย่นามิรบุกบักเฟรนส์กับแฟมิลี่ตุนเดีย following ดาวคอมมูนิตี้โนติสบิงอร์เรียลทินทงอร์ตุนเดียเนวีไวท์พาวเวอร์ริชตุงนาดอลพินิตชิลังอร์on Sunday 16th of August Rio Tinto yado ka carrying out ne bolanya essential power maintenance to al ne electrical network go ka don yang ka involving a power outage to ne bookmark gov peninsula area being or 5 AM until 4 PM little Telstra services ja baung ito impact yang outage to you're still ngay do ne yach kurter ne kapun water supply pumps ja So, unido knowing measures jama ladol place kung malad nedo ensure availability kapu maladol Rio Tinto. Wala ka jal meriwanga kindly community members nedo madaban minimizing kapu usage. Make sure nedo ban saving yaka dangan kapu nedo wasting balanya meri dekunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members ko nedo planning ka prepare in advance the outage ko ka. Balakang walang diak inconvenience cause ko. Kau ni namajal mirirya. Pulo neo tau malah uniki po eh, outage po eh. Neo lal please bookmark emailing gov community team lil una govcommunities@riotinto.com lil. Pulo adorakram govcommunities@riotinto.com. Thank you bookmark.
2: Yo bookmark yol nga. Ngalay mil kirinji ka nga may maka 88.9 FM. Niyo lang radio.

ก็ยอมยอมกับมูลีอย่าอย่าบ้างบ้างบ้างบ้างบ้างบ้างกันนั่นเองจี